าดาดมาด้วยควบโยโอแกวายโอแกอาบ่ต้องแพ้อาบ่อักช่องเชกเลย

0: Môi trường trước ngày 15 tháng 9 năm 2026 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20 tháng 9 năm 2026. Báo cáo phải làm rõ nội dung tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và bằng chứng chứng minh kết quả, không đánh giá hoàn thành chỉ dựa trên số lượng văn bản, cuộc họp hoặc đoàn kiểm tra, không điều chỉnh làm sai lệch số liệu, hợp thức hóa hồ sơ hoặc báo cáo hoàn thành khi nhiệm vụ thực tế chưa hoàn thành. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 11104/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung khắc phục tồn tại hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
1: Đây là môn bà đồng hiệp từ lời chơi mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hạ rục Gia Lai.
2: Này lệ muôn bất đồng hiếp ta lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rút gia lai.
3: Cơ cấu ni mịt vẹp bị chút, rạc mịt vẹp bị chút thăm sạc tới bà mơ, muôn bất đồng hiếp ta lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà thẻ rút gia lai. Ni mịt vẹp bị chút, mừng ta lây kì trang hàng bà ràng chòa khinh bà bình khinh nghe, luôn mùi kẹ đạc mà bà bích kèo bà trầm ruồng, bà chinh hà tâm đạc mà bưng bò chinh xa cụ rút trầm cơ đèm ảnh ết. อันนี้ริมกระพลแก้วปลาเตรียมตรงเกลี้ยงกระเพาะจันไปจิงตองโดยโยมบุกไปเตะและกรูดรูปรวงอโนรเงะมันนองปัดแลบพร้อมหางปลาลูมาตาแก้วอมังดักปลาเจลูดแลดดูหอยแปะเจลปะเราะควายจระเข้ตะแตงนัวมึงซามาตาเตรียมเงะดักมาดิโรนจันปิงตาทำเงะปะเตรองมาลุดมงปุ่งเงะเพื่อในบิงเมื่อเก่าเละไปเท่าตรุนิมิตแปะบิงจุดตะลิจระเปมรุ่ยเงะดักมาเงินหูเถื่อง เงียบประเดิงยัวปุ๊บเลยแก้วปลาตรมรงปลุงเหล่าเละตะเลเพลงเพราตกเท่าตึ้งโปรแกะตกเมาอมังจารห้างตะเลจิตเปกุ้มอนาปเลยยัวแนแซดปัดลื่นได้เมืองตึ้งกรูรุปปุ๊บพิบังใบยุ่นเละจันตะเลแต่เปรักการมิดเปียบิจุดทำสกัดเตวมา
4: นำกรอสปันเมตรปันโคลกสัมพลังเมืองโคลมนุษย์ปลากุ้งโขดจารจัวกิแองโคลจวดประสิวเฮืองเปียจเลียนเหล่าเนียวกสัมพลังเบอร์นี้ห่างเงาะปรัวห่างบ่าวเบียนโฮกะปรัวประตูเงาะตระยูฮัตระกริเพนกะเวลังไม่ยอมตัดเตรียมกรุกนาลิกองอันนี้เงาะปรัวอมังจัดสลายตัวเตยเมืองประตูเงาะตระจเลียนที่ประตูมกองปะโกอันนี้เงาะปรัวห่างกองอันนี้รับอาร์เบอร์เบียนโคลกสัมพลังเบอร์อันนี้ประเงา บ่าวเงหึงอับหังอันนี้เงาะปรัวบ่าวจึดอังกะดับกลักระเปตวยเลปะเทาเมืองบ่าวเบียนโฮตวยเมืองเตียบตืมบ่เลียนตุมะอันนี้เงาะปรัวเมืองปะบ่าวเหล่าติมาวเบียนโฮจึดอังจาเงหึงหังหะบ่าวหังเปลี่ยนรนุอันนี้นำสั่งโนเลื่อนตุยติงปะกะเลจุกกองนี้ตวยเมืองปะตรุเงาะเตียบตืมกองนี้เงาะรับอาร์ตระแกงไม่ยัวอันนี้เงาะปรัวอมังบ่าวมาตระเปตวย มอเตอร์เปรมอบบบเปียอันนี้นำสั่งโตเลนเปรฮังอันนี้เงาะปรัวบุตุมอเตอร์แกงเมยัวเงาะอันนี้เงาะปรัวกรังปรัวอันเปรบ่าวประกอบกับสัมพลังติงปะกะปะพะหังประกอบปุจิงตระเมตเตปตืมประเสริฐตุยตะเลยปะกะรำหังนนกุ้มเปรเหล่าฮัตตุมมะตะเลตุยมึงฮัตตุมอันนี้นำยืดเตี้ยแกงปุ่ยตะเลแกงมะยัวขวดปูลประกอบจานปริลงโตยัวตาเตรียมกรุกนาฮัตระเมตเปตืมตะเตยมึงเตี้ยเปตืมตุยปะตรุงเงาะตุยฮัตระโตมะอภิเพียงอันนี้กลักเมาบอนเลียนอมนาปะตรุงเงาะตันมา នរេកាំងបនលៀនងាក់ដាតងហទឹមតាប្រាក់តរមែនហទឹមប្រាក់ងាក់តូកែបត្រុងងាក់គុំបត់ឡៃហទឹមតាត្រៀមអកាទុយបសិរពនត្រៃយួរមឹងបីប្រាក់ជាយឹកាកងអនេះបីតាប្រោះបីបនលៀនទុយតុក្រងបសិរហាំតាប្រោះបីកាំងចារបតាជុងអឿងគុំបត់ឡៃកលជុនបីមងប្រាក់កៀងខ្វាខុលចិត្តប្រាក់ខុលមនុយបលាគូខុតារសិហឿងព្រះថៅកៀងបទឹមព្រេបុយុកណងកើទីវេលាំតាត្រាមទទេមឹងទៀបទឹមដូចអូមឹងយំផាន់រលិកៀងបទឹមម៉ាក់យួរហាងប្រសិរតាត្រាមយឹកត្រែប្រកាសយឹកហាងត្រែកៀងបែនេះហាងបុបតាត្រែទុយួរផលប្រាន់គ្រប់កណាបូពះអានេះងាក់ព្រោះហរពេសុយហើយលួយសោះ lưu rằm, mạng dù bà dự trẻ ngã

0: หจงะรำนนดองจับตะไลตื้อพระงะมึงตึมกองนี่หังลิปวิกะละลอตะเรแกงมื้อนับเลยตะไลตื้อกะสันกลางใบบันเลนอัดลิอันนี้นำแกงซิดโคลมนุยปลากุกโขจารจีปบุตรประกอบไปจริงเล็บเทาตะไลตื้อกะสันกลางหังเล็บเทาโคลกะสันกลางมังกุกโขยมังนนหะตึมเกล็ดนับดอมกุนยึกะตระยูมึงตะไลตื้อมึงจงเอืองใบจาร์อัมราตุยกษัตริย์กลางจิบุตรแกงรักเอาแกงกองพระเมาตะไลตุยกษัตริย์กลาง
1: เมื่อกว่ากนอลตัวปันเปลือตัวปันบุยเปียนถึงเจอกองคิดเคยแปรประแกงพระทันอัปยาร์กะเอียงควากองอันจาร์ถึงตากระสอดหอบแคบเปียจิเลนนอกเหล่าคูลเงียบพระกนวะกษัตริย์กลางพระกนวะกระต้องประแกงอิวเตซัดใบเบี้ยเบาเฟืองยื้อแกะอลุกษัตริย์กลางบรอดเหล่าตุยปุ่มซิดมึงกนอลพระอัปยาร์คูลกระเซมแกลงมาตามใบกวาดนี้กลีปื้อเปลียตะตรงกวยดึกอันนี้ปากราเกตปริกหางกวาดนี้ตะตรงสงเบอร์ยื้อแกเฟืองอายุนปาระเบียบจองหางหนับเลยเปียกแกงเท่ากระเจ็บกระเซมแกลงหาตึมกวาดนี้ที่จะถอยยื้อตรุสัตตะเตะตรุ่มเมาหาเจนปรองกระแทกยาดริงยาเต๋อร่ำนนเลี้ยงปากกาตะลายตุยกระต้องปากแกงบุบบดแลนตะตุยกระเซมแกลงซีดคูลเงียบเปลือยหางกองคิดเกยแปรแกงเปลือยทหารหนับเลยฮัตตึมเบาเอียร์บอลเอียร์ซาวหางเฟืองอายุนปะปมึกเล็บปะเทาแก่เตรียมโพกระทงปะแกงอยู่อัตเตซัดหางเปลือยแก่แปรลุยตะปูกรุบเตรียมเชื่อตัวตะเล็บตึมปะเบอร์นี้ไปเฮปไปโบแก่เปลือยถึงตากระสารหับเบอร์แคบแกงตึมบดแลนไปจอยกระเซมแกลงแกลงปะกละฮัตดาก็ตะไลกระตุ้งปะแกงหางตึมก็ตะไลตรุกมาอยู่เตซัดเปียเละใบตึมก็กวาดนี่ริชัดทุยยาเต้าไปจีละอมังนนแกงกระเทียงยุ่มเปลือกนอกประตูแปลงเอียบรถหนับเลยปะกระเจ็บหนับเลยตัวตะไลเพ่งตันมาหางปะโก้แปรปด้วยตันตะเตะหมอกเช่นปรองกระเทียงยาเลียงยาเต้าตรุกมาดงจีอัดแกงตึมบดแลนกระจังแม่โปแรปโปตะโปกรุบหางเต็มจวบุเปียยึกกระดองบุกหอเทากระแซมเกลียงเนื้อเนื้ออยู่เตะตั้งมาประสิทธิ์ตึมตะไลตรุบเบาประกอบจันประกระเจาะประแดงแอคตรีเจนห้างเตรียมกระแนมมึกหนับเลยเพียดเละมังปียันหายเจนกระเทล
2: มึงก็ขนมตุรปันเปลี่ยนตุรปันอตุเปลือกน้อตึมขนมเปลือกมรดเล่ามึงจารย์ยาได้ตาหุ่นเบาเงินกิเองควากองอันจารควากองเปลือกคิดเกยแปรประแกงเปลือกทหารนับปล่อยกองอันจารเงะควาอโลกระเซมเลี้ยงเปลือกร้อยกระทงประแกงอิ่วเตสัตทุนตุโปตัวปลุกเนมใบเล่าเบาฟันกันกันวิ่งห่างกันเลียนบ่อยมุ่งเหี่ยเปรอะควาคิดเกตลาวบ่าวเละปะเทาเปรอะกะเนาะแปรลุยกะต้องปะแกงอิวเตซัดอมังนนปะบูดปะโกปะจิงตระปะพอตวยตะไลปะทึมปะบ่อยนี้ปะกะเจียบตะปุลครุบแปรลุยเตรมยั่วหางทึมตะไลตุยแกงซิดเปียวกะจังแม่โปปะเซรตะไลจกเมามุ่งอนำนี้ตามหางกล่าวบ่าวควาจึกะตือระยะทุยเอลิงตะลำเลือนเอเตียวหางปะจะละจะเลียนเนเรตุยปะกละเละหาทึมตะไลจกเมาแกงกะแดงอมังปะยันจันกะเทลอมังนนกันเลียนเมาในกระตือตะนับในทิมเตะปนัยปฏิบบแบกวาดในใบฟันกันกันวิ่งตุ่แคมนอกแอร์หาทันห้างตื้มกรองนอกแอร์มอร์ฮิตหุ่ยแงตรุษซัดตะแดงตุ่เมาหัดเจนปรองซอยหัดตื้มบอลเลียนกระเซมแรงหัดตื้มกวาดในตะตูปักละอันนำในไปเจ้าตะปูกรุบยะเวเลงอันนี้นำกระจังแม่โปแปรลุยหัดเรียกพ่อเละปะเทาแบบดอยอนาปล่อยห่างปะกระเจ็บจะเดินแปดปะหิงตรุกปะเทาตะเตะจุกเมาโคลเงียบเปลือกกันวะอัดกระเซมเลี้ยงตะไลปะกะเวเก็กเปลือกตรุกปะเทาอยู่เตะตะไลตุยโรยปะโบตะปูกรุบเตรียมแย่ห่างปะเกาะแบบดอยอนาปล่อยระเกี้ยวมึงนอนตะไลฮัตตึมบอนเลนโต้จ้อยกระเซมแรงประยับเตืองเตรียปพอตุยริมจรันอายุอเทศาสปะกระเจ็บตะปูลครุบเบยอันนี้ปราบสิรเปลือยแต่งมามุ่งนำนิ่งตั้มอมังไรเปลี่ยนปลุงเล่าตะเตะตรงเมาไดตาหุ่นบ่าวเงียนคว้ากองเปลือยคิดเกยไปประแกงประธานนับไปกองอันจารแกงเล่าบอนเลนโต้จ้อยกระเซมแรงฮัตตึมกว่านี้มอร์ฮิตหุ่ยเอลิงปรงด้วยตะลำเลื่อนเอเตลจะละโบเทาเนเรย์ปากลาดดาก็สร้างนับไปแกงปุด้วยนำนี้ตัวเปอร์ในปฏิตะปูกรุบหางเตรียมเชื่อปุบิเปลือยกระตองปากแกงรำหังนนอยากเปลี่ยวเยอะตะลอยปากกะเวกเก็ตปะกระเจ็บปะเฮงตุ๊กปะเทาเนวกระจังเมะโปเละปะเทาแบบด้อยอนาปล่อยมึงกว่าในเหยียดหุ้ยหม้อบุบุกละ บุปโยยบุหมาเทาอามังตะไลจบเมาหางในกระตือจื้อเปรอะเทายื้อในเหตุห้อยแปรลุยตะโปลครุบใบนี้หางกระจังแม่ปอแปรปล้อยนับเลยมึงตันเละเตรียมเน็ตยมพันเปียวปะเราะหอยจระเข้เยอะอยู่เตะซัดแปะเละตะแทงมึงจบเมาเอลิงปรองตะลำเลื่อนหางปะจะละเจริญเร
0: อตุปรักงะตึมกรองปรักมรปะจะสลายพระกษัตริย์แกลงปรักกนวะกระตอปะเกียงเกออติสัตกษัตริย์ตัวกุมปะลายหังเปรปะเกียงปรักทานนับปลายทนตะปอตะนำใบตึมบ่าววิ่งกว้างวิ่งถิ่งวิ่งถันหังวิ่งเซินตรกะเดอตึมปะเลียนปะกะจับเลกองกิดเกกระตอปะเกียงเกออติสัตกษัตริย์แกลงกุมปะลายหังប្រែប្រកាំងប្រអតហានដាប់លុយកសិនក្លាំងគិតាបត្រមនិចកតងប្រកាំងយឺហាងតលៃមហចានរិមកលណំហតិបទាប្រកណក់ប្រប្រែប្របុតញោអមហទឹមច្រានតលៃភុនកងគ្រប់ហាងប្រប្រែតពលគ្រប់ប្រទេសមតាត្រៀមកាំងតុយត្រមនិចបាក់បែនេះកសិនក្លាំងទឹមអានេះហួយក៏យឺអ៊ីតោថ្លាមក្រាំងក្រងអ៊ីកូនហតិមរដ្ឋលានទីបច្ចលាហាងកចាប់ប្រញាំអាក់ហតិមអានេះប្រោះអ៊ីអាម៉ាំងលេបៀនហជានកថាលអរគីអកសាំក្លាំងអតុប្រហតិមក្រងប្រមរបៈមឹងចារជីបថោហាងក្លាំងបកាក់លងត្រៃតុម៉ាក់មឹងតឹមបោយឹកះ꽌វិញថាច់ម៉ាំងប្រកណក់ប្រប្រែក៏ຕ້ອງពីងកើយុអទេសាធនត្រពោទបណាំរំអូនគៀងកើតឹមបនលានក្តៀងជាត់កសាំក្លាំងកចាប់ត្រុសមកអមងអយុធទេតុមៈបត្រុសញ៉ាទឹមនិចកតបគៀងតៃម៉ារមកតុយោះ
2: ហទឹមរៃណៃបើនេះហទីបន្ទែប្រែវហាងអានេះទីបន្ទែបនជឹបោអេតុលហទឹមតពលគ្រប់ក្លែកតៃម៉ារុះសាំងសោបតុត្រាមហាងបតនសាំងបើនេះតុប្រែវគិរកតនញ៉ាគៀងពុបដ້ອຍទរតុលេតជុះពោះសាំងទូអណប្លៃកលនៃរយុទ្ធហូយុទេស័តយុបញ្ញាចានអ៊ីលីងពោះបតុតតាញ់ម៉ាររងាវតឡៃមុតតាមមុងជិញគឿនបោអ៊ីតុលរពេះទរតុកកាន់បោលីងតហានកងប្រែគិតគេលីងតហានចាររបបូតគុំជ្រូណប្លៃរុះសាំងពុបដ້ອຍបតុត្រាមហាងបតងក្លែសាំងទូប្រែវទ្រុះរៈណៃក្លោប្លោះទួយពោះសាំងទួយបតងប្រែវក្លោប្លោះពោះសាំងសោទួយរុះលេះប្រប្រែបតុណែវត្រុះប៉នេះទីផ្ទះប្រែវព្រះរយបុត្រតពលគ្រប់គុំជ្រូទុយមកបត្រុសងែពៀសបរោពេរហើយព្លែនពុបដ້ອຍគុំជ្រូទុមកកសាងណាប់ឡៃតាញ់ម៉ារដងកាចាប់អានេះទូហ្លោក៏បញ្ញាចានអ៊ីលីង
1: ក្នុងព្រះកងអានព្រះបកកមងជនុំបត្រុសងែត្រៈបច្រងប្របុតអពីពេងហាងត្រុសបត្រូនព្រះកណោះប្លងលូព្រះសារតោស្បានព្រះរៃងែព្រះកសែមលៀងតឡៃបថោរៈប្អារក្ដីភានមកបុសម៉ាងត្រៃបហេងម៉ាងមេយូអវីអេនអេអាយឌីធុទូងងឿនវ៉ាន់ឡុងកៀងខွာក្នុងព្រះកងអានមុតតំហាងបហេបគិតគេមុងជនុំទុយបកោបើអានេះប្រលេព្រមហាងលៀងរូបបៃណាប់ទុះហាងកងអានទឹមប៊ុនលែនបើអានេះកងអានចារិយាល័យដៃតាហ៊ុញបោងឿនគៀងខ្វាកងអានចារមុតតំហាងគីកែមុងជនុំត្រៃបកាមុងតាលញាក់ប្រះនៃលេគៀងញាក់គៀងកសែមលៀងត្រៃបថារៈប្អារក្ដីភែនទុយត្រៃបកាយឺយ៉ាប់អកេះទុម៉ោបតិរំយះរំទឹមកណារហាងអានេះនាំចេះពៀវមឹងលិនអែកះណាប់ឡ ாய் គៀងត្រៃបហិងរៈប្អារក្ដីភែនទុយប្រមុតហាងម៉ោបុសម៉ាង VNAID បច្ចិងត្រៃរខ្វេះកណាប់ឡ ாய் បបឫបះរៈរៈប្អារតទាំងបសិរព្រះរៈប្អាររះណៃរនោះតុមៈពេលក្លេរាប់អារក្ដីភែនលៀងរូបបីណាប់បកៈត្រពាន់ប្លោះឡាវច្រានតោទ្រុបត្រូនតាល់ប្លងធូទ្រងមានវណ្ឡងគៀងកកងអានហទឹមប៊ុនលានរបុតអពិតពលគ្រប់គីរបខំញាក់គៀងប្រញាក់កសំលៀងរាប់អារពិសពោបកប់ច្រានពុទ្ធកតាំងព្រិះមរួពលិះរាប់អារពវិសព្រួយកណប្លោយ
0: កងអានហ្វឹងគួយញឿនប្រពត្លាប់នៅរំហាងទុប្រកកសັດកសំលៀងរាប់អារកេះនាងអក្លិនចារកងអានចារបកបតោប្លៀងក្តីភានកេះនាងអក្លិនចារកើពេះទួប្លុះពពុះសាំងប្រេអបះទុបៃសាំងប្រងតែមអេតគួយញឿន៣មងបតោប្លៀងកងអានហ្វឹងគួយញឿនត្រុសបថោកពអកសាំងកេះនាងអាក់បៃបុតលានលេកដៀងកែមនិចញាក់ប្រាក់មកព្រួយកែសោះក្លេអមរាប្រមោពែសាំងតុអបាសពៀញាក់ប្រាក់សោះក្លេហតឹមកតលបកកែជត់ប្រាក់ស៊ីមត្រូមកតលៃទុយកែដាំអាក់ប្រកណោបីកွာដំនេះព្រួយអបាសហាងប្រកកែបើកតតុបថោព្រួយយ៉ាប់តលៃទុយកែដាំអាក់បើដំនេះមត្រូហាងនេះព្រួយបាសរកំអូនប្រកបច្រានព្រីតលងថោតលោក្តីភានបតត
1: ปัดแลบนารำเปิดแรงหดังกระเจาะประเดียงแอ๊กเบยอันนี้เปรอะปะเบยบุตรแลน
2: บ่าวกระบังเคลียกประตงแงกระแสมแรงจี้กอลกะตะไลแกงคุมรู้อยู่แค่ตึมจันเปรอะตะไลปะกะลันแอห่างเปรอะกะเนาะพรอรินเปรอะกะเนาะลันจารเบยบ่าวทุนตรปอตรุเนมตอนนห่างตะไลกะยัดดิเงี้ยปิจิงตะปุลกรุบบ่าวคุมเปรอะลาวตึมกอสังรินกอสังเกมรินห่างกอสังเปรอะปะไลรินตุยคุมรู้มังลาวปลุเนมเปลนตอยลอยริมบอนแลนเงินไซกรุกนาคุมรู้มึงเนมปลุจันโตตรุกะตรปันปลุจันโตเปลนพลปรักประตงแงตระปะพอរនុប្រាក់ទូក្លែលេយឿអកសាងតុក្រងហទឹមច្រានតាណាលគុំយូរបបូតបានបជាកែវផ្លារូបហាងមកាកាភេត្រាមម៉ៃងាក់បជាងហទឹមបជាត្រាមរួងរូបហាងអូនជូបេបក្រាបេរួងហាងកយ៉ាដីកែវលេមកកាលនេះបន្តបញ្ជាក់ប្រយ័ត្នប្រសិរប្រយ័ត្នងែនោះងែប្រយ័ត្នយកគេអកសង្រៀនកែមរៀនហាងដាក់ប្លាយណែអសេតទួយជីកលកាហទឹមប្រយ័ត្នងែដាំម៉ាទៅចុះសុំអបក្រានទិសធូតឌៀនមេយឿហានរំហាងដូនជីកលកាត្លៃកៀងទោះមេម៉ងលុនអៀបូទេណែងែប្រយ័ត្នបច្ចារតាច់រកែវបីអៀវនូនដាក់ប្លាយកៀងកាចានប្រាក់តុយត្រាក់គុំយ្រូពៀវទូភ្លៀនងែបជីងរងពេមានបក្រាសង្ទូបូទេប្រសិរប្រយ័ត្នងែថោរកែវងិនហាងជីងសាច់លនចារព្រះកសែមលែងជីកលកាតលៃគៀងពោះដងកជាបហទឹមត្រៈគុំយូរទោះយោពំនុយបញ្ចាប់តលៃគៀងសិតមឹងអណប្លយរកែមកដនប្រកបច្រានកយ៉ាដីត្រាំគ្នាមកសាងបជីងព្រះងែប្រិទ្ធលងរិមែប្ររៀនដងកជាបហាងដងកជាបប្រកណលិនចារ៣បាវកបាំងម៉ងធនតពោទប់លនាម
1: កណងព្រះមត្រនរដ្យាវៀតណាមបោគឹមសឿនព្រះបច្រងព្រៃបច្ចរមួតអែព្រៃយូកណាំពពិសបងព្រៃកាទឹមអកសង្ត្រិនអកសង្កេមជារិនអមងនេះផ្លែបោបីច្រាំត្រែនាមត្រេតពួតអែពពិសប្រោដោយអរពេកសតោទួបលុះក្លែប្រាក់មកប្តែងព្រៃកណាំពោសាងកសង្ត្រិនអកសង្កេមជារិនឡៅកើជាព្រៃបច្ចរមរមួមកកសែមក្លាំងប្រាន់ជឿតុបថោក្លោបកាំងហាងក្រងកជាបហតឹមប្រកាទុយតលបកាហតឹមកសាងមកព្រិចរូអតលិមកប្រលាំងព្រេតលិមនិចរដកពេចំរងបកាំងកដៀងកក្លិនតលរពេប្រាប់ព្រេពតរងហាងកណាមបងទុយយឺត្រែបកជាបព្រេតពលមកប្រងទុយកាឌីក្លាក្នុងប្រមត្រនលិតយ៉ាវៀតណាមបាគិនសិនរកោកាទឹមកសាងមេជឿរមកកណាមព្រិចរូព្រេប្រកែតុយត្រែងាក់ទុយក្លាតលៃប្រកែបរណាក់ក្រងមែកបកាំងកដៀងកក្លិនហាងតលៃពេហាងបបឫបដីប្រកែរងក្លាកាំងកណាំម៉ោតលុយទុយហាងទុយឡៃកាំងងាក់យឺមកប្រកាសហតឹមកាបិញកជូតសាំងប្រែមនុស្សងាក់ប្រែខុលហាងខុលងាក់ប្រែមត្រនហតឹមកាប្លៃកាក់ប្រែតឹងទុយក្លៀងបបលៀងប្រៃយូប្រៃកាតឹមកោសាំងម៉ាំងប្រែវេរងប្រកប្រគំយូរមកអ្នកលេប្រកយោត្រៈបច្ចុះយូរបច្ចិញត្រេកណាំពុពិបងយូរទឹមក៏សង្ត្រិនក៏សង្កេមចិរិនហាងធីមកណាំប្រកយតិត្រាំកណាំប្រកាក់ហដងកជាបតលៃទីបរំដូនក្លាក់ទឹងមកជឿទឹមកំរោកណាំប្រយោបច្ចុះយូរតូចយឹហត្រៈបរកទីនដងកជាបហាងក្រងកជាបគុំយូរលន្តចារអមងនេះប្លេបោគីមសិនកូលសៀមត្រូចារកងទេបច្រុះត្រាមនេះសលែនបនប្រងសលែប្រតាប់ណត្រាមហាងកណងព្រះដាប់លើភឹងព្រះគោប្រពកពពុត្រាមបតុតប្រាន់ជឿកស្ដាយតំតាមកតលៃទីបតណាផ្លោកតូនត្រាំប្រោទរពោទប្រុតណាមទរពោទប្រុជោបើស្រាំប្រះស្បានពុះទ្វែស្ដាយតំតាមកតលៃទីបតណាប់ម៉ងគាត់ណាំភឹងមកមែតលេហតឹមកណាប់ត្រាមរឹមកណាប់ត្រាមនឿមែតោះពោប្រាក់ប្លេនប្រាក់ច្រានប្រែលបបសាក់ឡៃរកំអូនតាញ់ម៉ារលំប្រទុតបិងទើយម៉ោតាំងតឡៃរខ្វេះមុតណោអមងធនតំប្រោបុះប្រទេសណោតាមមើកនេះមត្រោហាងជីងគុនបុតលែនម៉ងប្រកណោពពិសប្រែកស្ដែតំតាម៉ោតលេះទេបតណាប់តា
2: ពៀវកៀងប្រប្រែនេះរែមរនាងម៉ាកអកេហៀមកាច់ដៃរែមហរៈតិជុះបំគួយមុតណោម៉ងធនធំប្រែត្រពោត្រពោនាមត្រពោទើបលតិជុះព្រះរកែអទុប្រកញ្សាតបកៀងហប្រះអពុយបងហាងគុំយូបត់លះកងអានចារបតុងាក់លេះប្រកណោនៅរំហាងទុំសង្ហរៈកលមគួយទុយននកាន់បូលីងតហានកងនេះត្រុសលេះបោះទុំសង្ហរៈកលមគួយបត់លេះប្រំហាងនេះបតោហាងដនវៀនដេះទៀមហ្វេតបើកេះចេះពំរកបបុតយ៉ាហាងបើកេះទត្រនសង្ហរៈនេះរែមបីអ៊ីអូននតពុលគ្រប់អទុប្រកញ្សាតកតង ปักแกงฮับราอปุยบองตุปตุงเงาะปรากนอกระเซมแรงฮัดเนื้อปักรากระเจ็บอปีแปงผลในอปุยเดียนเตรียมฮับราอปุยบองร่มหังนนจราปแปลงสังหระฮัตุมาเตรียมเนกกระเจ็บประเดงอากระตงปักแกงฮับราอปุยบองปตุตรายตุมออากาเละปรากตุประกาศกัดมังปยานเจนกระเทลฮัตุมปรากเงาะสิทนิกในบุญโยกนังกคุมยูบิงอตุยแรมระความเกวมอสานิแรมปตับอเกฮรเนมอาคลาวกอแรมปลุงมุดแรมเมเลฮิวรูปเฮมมึงนุ้ยลิงทหารกองอานนับลอยมังปรันเจนับลอยปตตองพลปรานกเนปโตหังใจแรมระความเกวกระเจ็บตุดาวมุดเนวมังทนแรมเปลว
1: อันนี้มิดแฝงบิงกยุทธ์ปารอรินดังกระเจ็บมังนับปลอยอยู่ในอาเซตบุยุกนองกะเละคุ้มยูบ่อยนับเมื่อยมพันหล่อเละปะจิงตะไลตุยเปียวนับปลอยเมาตะไลปะหิงเงี่ยปะจิงเมาตะไลปะวิบังดังกระเจ็บพังไรเจตุปะลื่นดิอามังซิดปรันแจเงี่ยพระมึงปอมึงตื้มย่อยปะเจเกี่ยวปะเจตุยเมายูรุมปลุงลูกครูรูปตะไลปะวิบังเกลี้ยตุยเมาปะโตเงี่ยบ่อยอารมณ์นี้ปากเตืองเตะยูกยัดได้เตรียมคะแนนขณะปล่อยบายุในก้าวคณิมิตแฝงบิงกยุทธ์รำจิกะตะปมังตะไลจิรเวคุมยูนับปล่อยจะเนื้อเซตปัดลื่นได้มึงตื้มครูรูปตะไลปุบิบังทนบองแลร์เบาเอียแปลงเรียในเมารุมแมรโต้ลาวโปรตุบาลอเกาะสังมึงตื้มจันเปรย์คุมยูพรรินฮัตุ้มเกาะสังโต้เกลตนาบตุ้มเมาจิแกมผลปรานเปี้ยวกระยาดได้เงียบไปจริงปะเปลิกก็คุมยูอมุนโตยเตรียเปรย์ฮัตุ้มครูรูปตะไลปุบิบังตุ้ยเมาปะเกาะไปจริงปะเลพรอมห้างตะไลตุ้ยสิทนิกห้างตะไลมุดตอมมึงริมเกาะสังมังนนรุ่งรุบมัวห้างรุ่งเปย์จริงเละฮัตุ้มครูรูปตุ้ยเมาอนาปลายรุเวห้างบะเบะเกาะสังตุ้ยคุมจูย่อยไปเจตะโปลเตรียมรุงเจไปจริงเตืองพลรวยแม่เจจริงพลปรากรมประแกรมเปียวตุ้ยปลิ้นเงี้ยไปจริงเตืองเม็ดเรียนลังบ่อยทนบองแลร์เบาเอียแปลงเปรเทาเรียกในเกลียกแปลในโรงเปย์โรงรมูบักเกอร์อกสังรินบะเบอกสังเรียกในโรงรมูเมาตะไลกระยาดิสิรมูปร่องปล่อยตุยเมาเซตเปียวปลากระเพเพราะในเละตุยเมาตุยเย่เลื่อมรมันกันรินมั่งกวาดนำมึงทนบังแลร์เรียกในเละปะโรอกสังรินก็สังเกลตนาบรุนุเปียร์ล็อกปัจจาหังทนลาวเมาตุยเวมึงครูรูปตะไลปวิบังตุยเมาแหลงบุรดาล้อตะเตียงมึงอนาปล่อยปลุงฮะเมาตะไลตุยกอมประแกรมจันทนตรปอลตรปลสาตรปอลตรปลแม่เปลนพลปรากปะโตแงจันปรแวะตะไลปะกะเลนเอปรอรินดองกระเจ็บมังกวาดนำจารเปียกสารปอลเนมระโตสปันปลอตรปันตีปรากกะนองกะมังทนตรปอลตรปลแม่ฮะเตรปะพอตัวลูเลียร์ตะไลปวิบังกะยาดิครูรูปปรอรินปะโตแงสปันปลแม่เตรียมประพอกยาดิตะโปลครุบคุมยูรเปียกสารเปาเมรโตก็สังรินเปรียวปัดไหลรินห้างนุยยืนเปื่อบ่เมาตรายปุบิบังดังกระเจ็บรับห้างนอนเละตรุปันปลุกตัวเตรียมประพอเปียเต้าห้างมึงทนตรุปเปาตัวปลุกป้าห้างสารเปาเนียมเมรโตเละตุจูก็สังมุตัมหาตุ้มครูรูปตุยเมาลูเลียเปียวยืห้างห้างตะไลเงียบไปจริงจวดแผ่นตะไลตุยมึงริมลูก็สังบ่อยทนเตลุงเบาเอียกร้ายกุมยูรูแก้วปิจิกาแฟปักเตืองตะไลตุยเปียวจิงตะไลวิบองสวยไรกะอนาปล่อยยเนะเซตสังนกไม้สิวใบจิงเละสับมังตัวเลยจุอเกาะสังมึงทนเปลวในตุยเมากุมยูรูตัวระโตพลกาแฟปิจิมตาเพียร์ตาอามังเปลนฮรนุเลกแกมเนมรเปลวแก้วปิจิตุยเมากุมยูรูห้างตุ่มเกาะสังเมาอลันเงะปิจิงพลปิจิมปลุงกุมยูรูปะรอสาตนาพลปรักตุปลินปักไรละลันเงะปิจิงเม็ดสิบใบเปรเทาก็นุกนากุมยูตัวโตพลกับเพมตาเพียร์ลอยเมาดักมาเละลูเงะลูลอยเงะเซตเละเมาเซตทุนตัวตุยลงเต็งปริเหนือทองปลากกับเพกันอยู่เละเมาลูตะไลตุยล้อตัวตุยในเก้าปมพากันหนักเลยเงะเตืองสมมติเปียวซาครูรูป
2: lại bù bì bong vẽ nhiều lễ bố bà tế màu tụ dòa lễ chốt phèn nghiệp phù trình kỹ thuật vẽ nét hàng ta lại tui vẽ đăng mừng nạp lời cho nè xét lễ tùm ta ta lại kèng tui mò thật bà mình kế bà này miết đặng tiến sĩ kế yên chủ tịch cơ nông bà nạp lời bảo ịa krai bà thảo
3: trong quá trình làm thì
2: Among broa canoa, nhét lê, kéo pichi, a monger hoi, summa, joy pichi, lê kem, trúc lùm ta broa chet pen rung vê, mung bon len, among broa canoa, bubi prele, pato plang, air potot rung prug dung kachep, summa, chut pen, mung bon len, red nai, atu toim net, adap rum, pomo, rup hang, trupan, mung kapia, rup mu, nail, pahma, pia bong, tatu to a mung, tay pen, rumu clay, pioca yard. Đấy mà ra các lo bây ra hàng cổ rút tất tiên bố vi bong cơm nữ dân dựa nôn mốc bữa này bà ra bộ trọng nghệ thương cơ mặt trận khu tập bồn nghệ bữa bà tàu bà bèng nghệ hiểm bơi kẹ bữa bươi đằng cơ chép hàng cơ giả đấy về nét đằng cơ chép tà tuya thằng lễ kẹ rung về hàng này rung mừng bồn đèn rẻ này á ca tụ cứ tù plin bữa này bao bộ trọng nghệ hàng màu trẻm nét eo bà thơ cung dư ពមោរុបហាងកបាសតលេមរាអមធើតលពោះបងគុំប្រកាំងម៉ាងបញ្ញាចានព្រោះដងកាជាបពោះយយបច្ចេកាយ៉ាដីទឹមគ្រូរូបតលៃពុវិបងប្រាបុយកណងកគុំយូសាកកសាងបតៃរិនមើទុពជីងតងតលៃទីព្រាវក៏រិមផ្លែផ្លាណុនសិតលេអានេះផូនពោះ
1: អនិមិតវាបិជូតបុយកណងកមេជាក្លាតលៃទុយកះដាត់លានយូទេរៃផ្លិនកែបណៃលុដាប់លៃបៃបោអ៊ីក្រៃចរស្លៃទុខិនតៃលុំតេងហទឹមក៏ត្រឹមត្រងកែបផ្លាប្រោប្រែក្លេម៉ោតលៃទុយត្រឹមក្រឹមលងបកគ្រូអមងហរណូអូនលេគ្រូទ្រុបរុងអណរមនងប្រដាប់ណោះត្រាំហងប្រកែដាក់ម៉ាតលុមតាមឹងសាំងណោះអាយ៉ងងឿនហឺធឿងប្លៃអរេបោអ៊ីក្រៃចរស្លៃលេហ្រុយមេកែមស្ប៉ាន់តុកក្លែប្រាក់សាតុន ແລະປອກແຣສແລນນໍແປແປເກຕໄລໂຕຍຄຸມຈູອະນະປໄລບໍບົດແລນປະດິດລົງຕົກໄປປັດລຶນດິດແງປະຕອງບູດາສຣານບຶງຕາທໍາແງປະຕອງອໍມາດນຸດມູງປດຸງຍາພະແນຣະກາດເລປະທາວຕຣຸນິມິດເວບິງກະຈຸດມຸນິຄະປະຍາມມຸນິແງດັກມາງວິນຫືເຖືອງແງປະຕອງຍໍປະປເລກຽວປາຕຶມລົງບູຄຽງກະລາດລອນຮຸງໄພປອງບູແຕຕຸປເລນພົນປັກມປລຸງລາດໂລຫັດຕຶມກລົງ Lễ vật trung Anor mừng sáng nọ ở dòng nguyên hữu thưởng bởi lời Odessa bảo ạ kre chàn xe lại tui bà tùm giữ mừng tùm cờ kết bờ nghe rp amang ayo chua lễ khám chàn xe lại tui bà tùm giữ mừng tùm kết bờ nghe rp amang ayo chua hạ cơm ạ kế hạt lễ rỉ nhát biểu kèng tập bốt nôn kết đích là nhằm Hang thao sinh học dự kế tại lại bữa kế mức dự tìm ác mời quản lý tài quyền. Phun trem bong hàng lễ nét sệt kẹt kẹt bà kết mức ôn lễ cổ trúc mong bụng lào trúc đặt này sang nọ ở dòng thưởng và chinh trì kiêng chinh tập bộ ảnh nổ kèm xa tốt bộ trời. Ảnh nổ tốt đá hàng lễ ảnh nổ bình ơn. Tôi rồi bằng chẳng kẹt đấy rìm cơ thôn ảnh nổ tốt. Ảnh nạt lễ thua tàl ảnh nổ lễ trùng kèm đem plen bà kẹt kèm thua ký rìm cơ trời lễ mà Sĩ ảnh hồn bình nâng Hạc nơi sĩ ảnh hồn bình nâng bừng mẹ tố rồi bờ trốt nèm tố rồi bờ bạc xa ký ta tươi mừng lùi hết cả bạc mẹ duyệt lào sang nọ ở dân nguyên hữu thưởng hỏi mẹ tùa tố lại bạc đêm tôn ở dân nguyên hữu thưởng lời ở đây xa bảo ịa kỳ chăn xe lái trở về Cao tiếp bệ này ạt xôi lấy Cao rung luôn mà ta thì làm lấy Ta tươi mực nôn lấy cao mò bộ ảnh hồn rung ở mình Lấy ảnh lòng lấy lệ một lô trem bằng Mùn xem bố Lấy cao mò bộ rửa kẹt này Cả xem kèng hàng bạc lấy Rửa kẹt rung mò tươi tươi Ta tươi mực nôn lấy Mừng bạc trả hai Lấy kẹ ả dụ tiếp hàng ta lấy tươi vào hoài Tây nguyên ả dụ tê bộ bộ đẹp đời và cả lo bước vượt đồ xe hàng cung chú ruộng nổ được định lại nhằm tiêm bằng xếp cả non cả lễ hạt cam tàu bồ cả tòa là lao kết nẹp về lễ nổ ở mình lỗ hạt tư mật ta កនេមកនលូហើយប្លែនលេតិចមកត្រាំបងអសេតកែប្រាក់រកណៃមិនព្រំផ្លោតអង្គជាបរកោបកានឿសិតណៃមេតុពរប្រាក់សាគីប៊ូថោសុយណៃលេលេខ8ពីមិនព្រំផ្លោតលេកោប៊ូសិតពៈអង្គជាបកោគៀងកបកណៃគ្រូទុកណៃខាងប្រេតលុយគុំជ្រូកគេទួតបច្ចេកណាប់លៃមកត្រីគៀងបូបជិះក្លេបើព្រឹកអតិត្រឹមត្រង់ប្រោបៃឡាតឡនកណកំមកគៀងប្រែសោសាក់ណអយ៉ងងឿនហ៊ូធឹងហរគាត់មេជឿខ្វោគេទួតពេលគៀងបជិងតលៃទួយគាត់នេះសាក់នេះមតាត្រឹមប្លាទួយមកធប់ផងលេកាភេសោទៀងព្រឹកកែធប់ប្លាតងពូនក្រៃទូងពេលក្លេហរនោះរិមៈមកធីមកធូនអាយ៉ងព្រះថោតើទុយមឹងក្លាប្រាក់បីយត់ឡោគាត់នេះប្លាលូកមតាកែប្លាលេទុយមកគៀងឡោតោះក្លែប្រាក់ទឹមកធូនអាយ៉ាងងឿនហឺធឹងផ្លែអរិសាបោកយ៉ាក្រេចារស្លៃរ៉ាប៉េតង
3: ទៀតទៀត
1: ឡាត់លឿនអសេតបៃណៃក៏កំមរពេលសោសមើក៏បុកប្លាប្រានដល់តាមទឹមតាកែវប្លាប្រកានហាងកាហ្វេពេលក្លេហាត់នោះប្រិយពៈប្រយុទ្ធលងមិនព្រំក្លោតលេមករិយពៈអពីប៉ែមួយកាហ្វេហាងកោតលេរិយពៈទាំងទឹមតាកែវប្លាប្រកានពុះត្រុសប្រកានត្រុសបៃយ៉ាន់បៃលេទុយរិយពៈពុណូនលេកេះមតាត្រាមឡាត់លឿនអសេតសមើអាចកាជាប់ទុយនូនលេមេយោប្រានដល់តាមតាទួតលេយោមតាត្រាមប្លាពេលយោតលៃថោខោគេទួតមេជួរខោកេតតលេកោងាក់ញោបកាទុយយឹកតលៃកៀងបកជាប់ទុយត្រឹមក្ដាមគៀងជីងព្រំឡោមឹងទឹមគ្រូទុបប្លេះបើទឹមក្លេកែវប្លាត្រឹមរងមឹងសាក់ណោអយ៉ងធឹងទុយម៉ោតលៃក្លៀងបកាត់លួងមឹងទឹមកើច្រានខុលតបុលគុំហាងគីងគុនបុតឡែននេះដន្តិពិនជុតិចខុលមួយកែដាក់ម៉ាបោអ៊ីក្រៃចាត់ស្លៃក្លៀងបក្លាខុនមួយកដាក់មកបោទ្លឹងបក្លាក់លងគ្រូទប់រុងណរមនងពេលក្លេតលៃទុយត្រាំក្តាំលងវត្តរុងអណេតអកេយឺអត្រះហានសងណោភុនត្រាំបងក្រាំអពើយកតារអមុនសេមបូប្រកាសទុះប្លេនពេលនឿតណេតលេហ៊ីវបត្រយមងមែតោសត្រុសក៏ញាំតោសរពោប្រាក់បសកេគ្រូទុះប្លេម៉ោតូជែមើបិបើយកាំងបុះផ្ទះតលៃទុយហាងពុពិសបងបបាក់កកសាងម៉ោតលៃកាំងរះណែបីខ្វល់ដំណេះម៉ោទឹមកកសាងត្រុសបរំនេះហាំតជាហាងដួងឡាងអនុរំភ្លុំតងណាបីអត់នូនលេខុលមីកដាក់ម៉ាអាត់ក្លាក់បត្រុតកតាំងតលៃប្រក់កែកំព្រិះកដាក់ម៉ាបច្ចិតនេះសៀមត្រុតកើយបតាប់ណោះត្រាំគ្រូទុះបរានតត្រាំហាងប្រក់នេះប្លាពីកាំងបកកពីងអណន្តទឹមត្រាំទីមបោសាំតាត្រាំមើបតលានលូតលេបតាត្រាំអមរាប់បុះផ្ទះគ្រូទុះប្រក់នរពណងបតាប់ណោះត្រាំមើងដាកែវមតាត្រាំមើងសាក់ណោះអាយ៉ងនឿនហូធឹងលះហាងក្លាក់ប៉ាក់លេហាទឹមតលៃទុយសិតកជាបអណេតលេតលៃទុយក្លាក់បុះត្រេបៃបោអ៊ីក្រេបតតពះកែមប្រើលះយោត្រឹមក្ដាមបកបច្រានបករហៃតឹងតលៃទុយពះអណាប់លេកៀតត្រឹមក្ដាមព្រីដុងនោះរីពេបតលឿនដេញញាបត្រងមុងបដុងញាប់តលៃជ្រៃមឹងរ៉ាភេងហាងបដុងញាប់ប្រទេសរូបសលែតកៅបជិះបៃណៃបនីនិមិត្តពះបិជូតហតរស្កតបមើកកោហាងបានពើបក្លេនិមិត្តពះបិជូតបងមុងបដុងញាប់រ៉េតតើ
4: នៅរាជវរតបុសនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារុទ្ធយាឡៃ
5: នៅរាជវរតបុសនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារុទ្ធយាឡៃ
6: កកុកនប្លីប៉ាំងដេប៉ូលក្រាក់បុយកនប្លីប៉ាំងដេប៉ូលយុគ7មឹងរាជវរតបុសនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជវបតារូបយាឡៃអើកនប្លីប៉ាំងដេប៉ូលដឹងបណ្ណាមអឌិនបើមយ៉ាងប៉ាំងជឹងងំដនពុនកជីងពុនពើមយ៉ាងលើពងាយចោះយ៉ាងលើពុនតប្លីឡងបតាំសិនតរងតប្លីបកាដឹងកទីជីងមិនតណអានេះគិញទេអកំអ៊ីអានេះឌីមអានន្លងសិនតរងលៀងតកបពើមធីមកញ្ញាកិតកលថៃកើតណអានេះរងសុកយកញឹមអតីតបការបតំលើអនន្តឡងរយពើមលើទួយយករយតយុរបរំបកជាមិញអនន្តតាមតប្លីតដងពិនហតីពើមបត្រងលំហទួយតដងរតបុសណាត្រោញឿនវៈបត្រុសអង្កនប្លីប៉ាំងនិពុលបៃបងៃចោះយ៉ាងងឿនហឺឧធឿងពើមបត្រងដេតប្លីឡំបតំសិនត្រងបើទើមហឡោអោតដងពើមទាំងលំចារប៉ាំងបៃតគុំបងៃកនគងអតបដឹងតណអានេះចនិតអរិះទាំងអេក្រាអពុយកនប្លីប៉ាំងនិពុលហតីមឹង
7: Cơ sở nạc ngàm khai sinh, khu lập nhiên lăng, đừng khu đại biểu quốc hội cha ra, nhòa phó bằng cơ rơ, khu lập bơm chàng siêu hương, bằng cơ rơ lợi đế bình nhiên lăng tập bạc, hạ tòi bằng tổ trọng bơm chàng bởi đại xã biên hồ, bằng tổ trọng bơm kiểu chính sách, nợ bằng các vị lăng, dọa dọc tòa mạm xò, đừng tế đá khả tòi bằng án đi bơm chàng bởi đại cha ra lai, đừng trọng bơm kiểu trọng của lòng hạ mết miền lăng, bằng án đi bơm chàng, lâm nọc lợi đế bơm chàng tế đá bởi tà rinh. Khuôn lôi đầy bà nhiên làng tập bác bật ảnh bơm chàng xa nghề hương so. Băng ảnh bơm chàng xa chữ đăng gia so, rì ảo tàu vọc rờ cá. Kiều cả rời tàu bố bật xa biên hồ, đừng trong hòa mệt mình, băng tờ riêng lôi đầy sơn yóc bơm chàng, đừng quan xa ở tròn kỳ, đầy biên hồ, chữ đăng gia nghề hương băng hà bầu. Băng chỗ ở còm cơ số nam, bì tế lôi đầy, chỉ rời tàu bố, nó bở ảnh bơm chàng. Đừng nói mà bơm kia ở riêng tình trọng bơm chàng lần lầm anh đi chàng tế đác. Mình vãng dọa dốc anh đi bơm chàng bởi đại xác bằng tình trọng tập lý để bổ thêm mình sổ nam bởi tế rơ cá bằng anh đi bơm chàng ước gặp bạn mẹ vãng dọa dốc lầm bơm chàng. Quỹ ban nhân dân xác lượt đề bơm cơ rơ tình trọng bơm chàng bởi nhận làng chỉ tôm rơ dốc bằng bình chinh hàm mẹt mình riêng tình trọng lần bằng hàm mẹt kia tình trọng trọng đẹp kia cơ chất. Đừng đó mà vợ nhọn lầm bơm chàng dọa dọc riêng anh đi bơm chàng trọng lép vợ vì làng tổng cùng mẹ vã ăn đi lầm tập bồn còn vợ lây tôi góp ở tộc tự dùng đầy chân này dọa dọc tầm mạm sò tế đác. Đừng nói mà hàm mệt miệng lần đừng rồng hàm mệt miệng lần bơm kiểu tập trọng bơm chàng dọa dọc đi đăng anh đi bơm chàng rây ẩu đây. Tự riêng của tư tuân tinh quang bơm chàng hàm mệt miệng lần hàm mệt miệng riêng anh đi bơm chàng bằng nam bì tế bởi tự riêng rồi cá. Đừng nói mà tự dụ phải chiên bơm chàng phải nhìn lăng tần trọng về lăng, dọa dọc tầm mạm so tế đác, ta tòm hàm mệt miệng lần, riêng tầm mạm với đây. Bất mạng bơm chàng, riêng bằng ngày, lầm khu lập nhìn lăng, lội đây bà mạp bà đam. À thầy tự riêng, bơm rạng đá thêm riêng tần trọng bơm chàng lăng ghít, tần trọng bơm chàng với đây hiệu bằng tần lịch bơm chàng lăng cháy. Riêng tầm mạm trăm, tìm mạng đây bơm mở lần bằng cơ lý dọa kia đi chân ngâm bằng tần trọng bơm chàng đừng ảnh đi hình trạng ai dơ bằng tần trọng ai dơ bởi tần riêng mạng hàm mệt miệng lần làng dây điểm tần trọng ai dơ mê hợp vạc bởi đại trà ra tần đạt trung ương làng dây. Và tôi mang bơm chàng họ bởi cơ ra khuôn về làng khuôn đại biểu quốc hội trà ra siêu hương bà mạc khan mê hợp vạc tần lịch tần trọng bơm chàng ư cơ sĩ nọ tần trọng bơm chàng bởi đại tầm mạm trăm đừng trọng hàm mệt miệng lần cái nghịch cả lọ nó à thầy hàm mệt miệng lần bằng dọa dốc bằng hàm mệt miệng riêng tầm mạm trọ đẹp kiểu cái chất trọ đẹp mẹ vạ tập bác bằng tóc tự dùng để chân này tầm mạm rồi đây ở cơ cơ lễ anh đi in trang ra cả tuổi đuôi ở cơ tục khó ở dọa dốc tự chuột cả đế ở cơ dọa dốc trọ đẹp bơm bơm hoài bơm mềm trên đừng nói mà à thầy làng dây sẽ đừng lầm tự trọng bơm trang đừng anh đi bơm trang để bơm bằng vàng tổng cùng lọ đừng lầm tự trọng mẹ vạ đừng còn vào lây. Đây bệnh nhân lăng lầm tờ riêng lội đây, hàm mệt miệng lần bơm lòng tánh chất ạ, và về lăng sợ đăng, và các khu đại biểu quốc hội cha ra, ở đi đăng bằng tờ rộng rời tổ bố để trở này bệnh nhân lăng, bằng rời tổ bố, lầm bệnh nhân lăng đăng quốc hội. Đừng đọc mã riêng tờ nạp táp tờ lắc, lầm tờ rộng bơm chàng chính sách, bằng cái chất tờ rộng bơm chàng đăng trung ương. Lâm Char, gọi đây bệnh nhân lăng, ở góm đi đăng, và chết ở pinh, lầm bơm chàng bơm kia cái chất.
8: Bà kê nà xin khai xin, ủy ban thường trực ấn đi bà gờ kê chàng lăng kê chàng rắc chà ra. Phọ bà gờ con an chà ra, thượng tá, kê xò ra hờ bậc khát, bà gờ khu lập con tác bà nhìn lăng tròn tăng căn mì lạc đặc tích, bất minh sổ xa phương, lâm tù bà nhìn lăng sổ bình, lâm kê chật đơn ủy ban nhà dân chà ra. Khu lôi kê tạ bà nhìn lăng bật riêng, bà nợ đác, ngân của tùa quỷ đức, riêng lò gạch, băng ta riêng thùng thòng khổ đọng đạc bờ, lâm phương à xuân ba mà ta nút tờ băng con play và ta quạt yọc tập bạc, bà nhìn lăng trim ta riêng rõ năng, bơm pram, bất đệ bộ mì, đặc tích, đặc lập, hôm tại nó bà nhìn lăng chẳng ngầm đòn tàng căn, lâm ta riêng. Đừng rong bà nhìn lăng tập bạc, khu lập bơm chàng hà tòi băng anh chàng lăng cái chàng rắc, rìm xa e ra bòl, e sao, băng phương à xuân ba. Mừng rồi tự bố ca trong tàng căn mì lạc đặc tích, băng trong hà mệt khu lục rúp, gre kẹo trong quần cả ta. Bà mạ bật mạng bơm chàng thượng tá cơ sở hợp bờ khắp, ở thầy riêng tư riêng ở trên bình nhìn lăng cơ chật hơi lên, rong tăng cảnh mì lạc đặc tí, mạng cơ lời bật riêng tư riêng rõ năng bơm đặc lập tức lá. Lâm nọ ở thầy lăng kích rong rồi tự buộc kra vân con play, với việc con play để rồi tự buộc tự tòm, bằng một cơ rơi xa lạ rồi, bật đầy mì lạc đặc tí, đặc lập để bố. Đồng chí cùng ở thầy riêng tư riêng tư lịch tự rong chàng, khu cụ rụp gà. ปังเกรอึกเลตเตอร์ปุลลลิงลางเกี่ยวปืนลางตะปลีนิตโต้แต่ตอมลางสายทิมตรองเกตรุตะกอบเป็นลางเสดงจนาอริกรปังไงปังตะมามเดงกรปลีมะกลอยลำปยานมีหลักดักตี
0: ปเกตนารสินเคซินตัวเปิมจังเลืออันยางโสเปงลำจารยอดไอตาหุ่นบ่าวงวินพอปเกอร์กองอังจารปเกอร์คูลเปิมจังวีลังเสดงกรปลีกองอังจารเปิมปเกอร์ตัวปืนลังเปิมจังต่างกันมีหลักดักติสนามบาร์โบบายุโตรบนเปิงซะฟันกันกันฟินปังกันเลียนบดมังเปิมจังปเกอร์เปิงซะรัฐบุกเปิมจังฮามิดมิงลังต่างกันมีหลักดักติลำนาอกรรมปยิงตะดองเปิมจังเกี่ยวตรองกลองปันกตาฮามิดมิงคุลฮามิดมิงเกรตมามเพมีตมปังตะดองเกิดกลฟะฮามิดมิงลังลอยดังตริงปังเปิงซะกระกงระนังเบิมมีเกลฮบุตมีหลักดักติเตฮลิดักเล็บปังกันกันตรองนำดีกระจิดเนาะดินตะดองอธิลังคิดปังปยานมีแกลาบุตรลำนอกันเลียนดีปรีเตกรอยกงตนาบทับก่อนปลีอุยอริเฮระไรมินโซอันนี้บันวันกันกันฟินตะเจดักกรองหาทันปังริมดักกรองทองดักระนังเบิมปรำบัดมีตีตุยดุนริมตริงเลยเป็นยันลังเตรียมเตรียงตนาบทับก็จะอันนี้เล็กอาตายเบิ่มหมดเติ้ดพระยาคุณเวลังเปิ่มจางเตรียมเตรียงฮามิดมิงลึงตะดองจางระตบุอาทิกรเปลี่ยเล็กอาตายปังวีสะดึงตรองนำระตบุต่อโอสะดึงบัดเบิ่มมีหลักดักตีคุณเปิ่มจางคงเป็นยันลังตะดองพระยารับลังเปย์ฮามิดตะดองระตบุมีต่อแกลก็ตะรุคุณเปิ่มจางเกรปังปกระกราบกรเปลี่ยลิกอาตายเกออันนี้เบิ่มพรำดังนักอาทิริมทริงเป็นเย็นลังตมัดทีมเกรเกียริมเกือบโดมีหลักดักติวีลังสะดังคุณเปิ่มจางปกตะเกอฮามิดมิงตะตอมลอยดังทริงลำปยันบดบูเบิ่มพรำไดตาหุ่นบ่าวงวินปกระคุณเปิ่มจางฮามิดมิงสะดังก่อนเปลยกองอังจารอาทิเปียงทริงอรินเป็นเย็นลังทีมอันนี้เราหนังเบิ่มมีแกลบุตรเตฮลิดักเล็บกันกันตรองหนำก็จะระดาอุ่นนำก่อนปลีอธิลิงอะไรก็อันนี้เบิ่มประดมคุณเบิ่มจางปังเกรตะกุมต่างกันดังนอกวีเวรตะปะตะปัดรับลังวีลังสะดึงตะดองรอยต่อเอาเลียงแรงรอยตะบุกก่อนปลีลิงอะไรอันนี้เมื่อเติดอือสะดึงอือเกอเบิ่มเวลตึงลำดิมตะดองเบิ่มจางปังตริงไกรโกงตะดองบุกตรอบเล็บอันนี้ระนังเบิ่มมีหลักดักติฮามิดมิงคุณเบิ่มจางกระตะปังอธิก่อนปลีเล็กอาตายกับอันนี้ดึงรุ่ยนอกตะดองเกิดเกลว่าตะยุรเบิ่มปรำยอดมีหลักดักติมะกะลายเบิ่มปรำดึงมีแกลฮบุตรฮบวงเตฮลิปังกัดกันตรองนำ
7: ตัวเบิ่มจางฮาตอยเลอะอันนี้จางโสปวันเริ่มจานจะลายรอยตะบุกเริ่มตะดองเบิ่มจางต่างกันมีหลักดักติจับปันตองปังไงปังฮามิดมิงเลิงก่อนไปเลยสนับบารโปบาจิตโจบัดสะวิ้งควางวิ้งถิ่นวิ้งถิ่นBằng Vĩnh Sơn, Trúc Rì Âu, Rìm Tờ Rìng lợi đầy Hamed Mình Lân ở Nhi Hình Trang, Tăng Gần Mì Lạc Đạc Tí. Chạm Văn Thông Văn Ngài, Bằng Hamed Mình Lân còn bà lây. Bình nhân lăng Bằng Hamed Mình Lân tờ trọng bơm trang Tăng Gần trọng lếp, Bằng Vĩnh Lăng Sơn Đân Rìm Tờ Rìng còn bà lây ủy ở Rì. Tờ trọng bơm trang Hamed Mình ở Công Rìm Tờ trọng bơm trang kê kết gà thòi lệ. Hamed Mình khuôn bơm trang Gre Gầm Mãi Tâm Mam Bằng kết gà kia trọng vân lòng quản cả tác.ปัญญาลังทริมตนออันนี้รอลังเบิ่มมีหลักดักติสแต่ฮาลิฮาลิเบิร์นเนอร์ดักรองกลทริมจอมนันนำรอลังเบิ่มกัดกันปังเวลังเสด็จทริมตนออันนี้ลุงหอบองทองดักลำปัญญามีหลักดักติสดังปัญญาลังตัวเปิ่มแจงฮัตอยปังเลอะอันนี้เปิ่มแจงโสควันลำจาร์ตังวัดฮัตอยปังเปิ่มเกี่ยวกันจูงเกี่ยวจอมเวลลอมฮามิดมิงลังปังทริมซะลำตะริงวิ้งไถลำเปิ่มแจงฮามิดมิงต่างกันมีหลักดักติสสนับอารโปบาริตรดังนั้นมาอธิริมตะริงได้กะติอึกกะหงเอยปังอธิลังมะลังลิงลังปะเย็นลังฮันเลนริมตะรองตะปลิมีตอเกียลฮามิดมิงลังตะรองเปิมจางต่างกันตะตอมปังดิจะใน
0: ริมนรเอาบัดอันนี้อุยอริณาวปังตะริงก่อนปลิเวอริปลิจึสะยาตุลริมคุลเปิมจางตะบอกเต็งกวางยุยฮามิดมิงนามซอเจอประตูตะมามปังเปิมนามบัดอันนี้อุยณาวอดินเปิมเกดังยุยปุกนำอันบาเร่งเปออุ่นนำก่อนเปลยตริงเบิ่มมีหลักดักติอรอลมดลำปยันมีหลักดักติวะตะตุนติงกวางเปิมจังไงตะดองมดเปิมจังดังจิงกวินสายาตุลได้ล้อบาเร่งกังโบจินซีอันนี้เวลังโบโดจาร์
9: đi từ ruộng từ cùng còn về dùi hay mệt mình chưa bắt tụ nam tạm mầm băng bơm nam bật anh uy ari nào tu rằng ấy đi bên nhật ba tọ nam lôi đi bơm nào bên nhật tọ nam so lôi đi dùi hay mệt mình chưa bắt tụ tru anh uy ari nào từ ruộng khuôn bơm chàng phăng từ cùng để từ lịch bơm chàng và tôi cả đi bây giờ dùi phúc từ cùng tìm uy nam còn về sẽ đừng anh uy ari ở bây giờ mi lạc lạc tí
8: อันนี้เติมไฟลังกองอ่างนาประกระหอบกอมตะเล็กกันเอาดิดังปังตะรุตรองประเทศเกิดกันมีแรงหามจิตนารปมรกอันนี้ไฟรักลาบอาร์จิตรองระกติตือพักตบตะอึงยุง VNAID ถึงตึงเวียนวันลองถือเรื่องอันนี้เติมไฟลังกองอ่างนำปังประกระหอบกอมเดประกระกะตะแต่ปังประตากะตะรูกองอ่างเซนตริงบดกองอ่างจาสลายไดตาหุ่ยบ่าวเงียนพระปกรกองอังจารนำปกรหอบกอมกะนาวมังเกิดเนาะพร้อมดังตนอันนี้เฟรักลาบอาร์จิตรองรอยกติตือภาพเกี่ยกะนาวเบลบตมระกออาริกยัดกระจุงยอยหตอยรำรำปังตนอันนี้เฟรักเตะดากะกอนเปลยฝ่ารอยตบลาบอาร์จิตรองรอยกติตือภาพได้ตุกัดปังโบเตVNAID ป้อมบุญบ่ออันกอนเปลยเน็ตยูร์ลาบอาร์บดลานใจลาบอาร์หันจิงเรียวกุศุยกปะเตรียวลาบอาร์จิตบุรอยกติตือภาพปะตากตะลุยเบลบลอยชิจิปิงกะเริงตรุมังทีถือเตืองเวียนวันลองกระไทกองอ่างเรียมตริงตรุคุลอดินป้อมด่างตรองป้อมรกออันนี้เฟรักตะกอบตะตุนปราณตะปิโซมิเมตลาบอาร์หันจิงปังปะยออันกอนเปลย
9: công an phường An Nhân nào hà tây bằng phòng cảnh sát về làng hành chính ga sẽ đơn xã hội công an cha bờ gờ rồi thợ bút nơi bờ cặp ga về sẽ đơn ăn lời ba dịch tặng là uy nam ăn mương uy cả tạ bật nam TMS Quy Nhơn bật mang rồi thợ bút công an phường Quy Nhơn lôi rồi thợ bút ru tặng là uy nam tờ đòn về sẽ đơn tiền rồi thợ bút tờ đòn bơm một lại ga bận nhẹ tờ nọ ở ní uy ari vạ bơm chàng tìm cái chất ga tờ đòn bơm chàng mà rồi sẽ đơn ga tiền tờ đòn về lăng ở ní uy ari bằng tờ đòn bây giờ làm ăn cái chất tôm tờ đòn ga sẽ đơn tiền bằng tờ nọ ở ní mà rồi uy ari đơn nọ tờ gặp tập bật lô bơm kiện nợ bậc cấp adin hà tây về lăng sẽ đơn lăng con play vì con tiền bật tìm ở ní uy ari
8: สากบางตะปอกตะลิกเป็นเย็นลังเก็บประกับไม่ฝ่าตะกมลำจิ้มตรองแต่ดักฟังตรงจุดตุนดุชนะอริสาหุยบัดซาสนามบาร์โบวัชิโตรเกะนอฟังอตอกจ่อยจางเปลี่ยปลาซาปะเนาะเรียมอุยนามตะนุอุยนามเจตตะนุฟังอุยนามนาวเล็กกลาตะนุได้ตะกมลำเป็นจิตโรคีเกะเรียมตริงกินแต่นักตะกมดังโตรจิตกลาเริงโตรเส้นจิตดำกลาเริงกินเปิมยางอุยปะตมเยอจัวก่อนเปลี่ยเมืองอตรอลเรียมตรองตะกมอากมเริ่มอดีตลองประตามทอยเกอร์มักกากาเพย์ตามามกเมปเปิมจังอดีตลองทอยเกอร์ยุงกำเปเปเปิมอตรอนปังอตอกลองเปลิกกระดึงการตรองปะทอปังลางสายตรองจังปังไงเปิมจังเลออุ่นนามตะนุตะเจตะนุปังปังไงก่อนโกงได้กิประกับปารามที่มันตรองจ่อจังง่ายจ่อจังทอยเกอร์จะจ่อเป็นเอาเมฆเมฆนามกเมปอุ่นสติกหังดังนั้นกิประกับไม่ฝ่าจะตรองจางลำเตะดักฮันตานำจางเตะเตะดักเดย์ดังนั้นก่อนเปลี่ยนมือตะเจียนต่อยอกฝ่าตะยุงเปิมจางรองเซมตรองประทำรองเปิมนำวีฮันตาลังใส่ตรองจางดึงเงินหางขีนใส่สาหุยตรองไปยืนลังกิประกับไม่ฝ่าจะดึงเลื่อมริมขีนใส่ตะกุมตู้เปลี่ยนไงผู้หยอดตะปะดึงก่อนเปลี่ยนดังนั้นตะกอบตะกินเตะอุยนำตะกุมตรองจางตะกอบถูยอกจิ้วตะนุ๊กจะดึงปางจะดึงจนหาอริสาหุยบดซากบางลำเซนำบาร์โบบาร์เซโตรอุยบานมาตรเตะดักเวียดนามซาเกมเซินนาวปกเกอร์ตะลิกตะนอันนี้หบกระเทอเดียนตือมาตรเมืองบาจิปอนลำเปอร์ปัตตปรีนาวตะตรองจางอดินเปิมเกี่ยวกองเงือกโซปังเปิมทีมนี้ยอกเกตอปิงดังกอนเปลยบัตเลตลิกอุยบานมาตรเตะดักเวียดนามซาเกมเซินรอยตะบุไม่ฝ่าตรองเปิมจางปังปะทอซัวยังหบกระเทอเดียนตือมาตรเมืองบาจิปอนลำเปอร์ปังตะนอันนี้นอกอนเปลยเกอเกอจะงมดอนไม่ฟ้ารอยตะโบเจ็ดอปิงปังตะกอบตะยุงดังจิงเกวียนริมอันนี้จังริมเจ็ดอปิงดึงรองยอกโกเดอุยบานมาตันแต่ดักเวียดนามซาอากอมตะกราพระเจ้าอันนี้จังได้เบิ่มพญลังลางซ้ายดึงนอกพญลังตะรุปังตรึงช่วยยอกตรุกอนเปลยดึงนอกตะกอบตอกยอกยอกปัดลูตรองเปิกเลยตรองตอกเปิมจังตะลาเดินเปิมหลับดอนซาหุยปักเน็ตเน็ตตะปริปมจางมัดเดินเกือตรองตะจิก่อนเปลยตบเล็บปังเมื่อฝ่าตะปริโซ
9: khuôn mật rộng mà chân chà công ty ở công trình phương, tất nọ anh đồ thị dạy lại, tất quát hợp tội ủy ban nhân dân phường Pleiku, nạp bà cơ bà giao của tùng tâm em, tất cùng học sinh trên nơi ở đây tàn nạp táp, ở đó mất lâm xa năm bà rằm nạ bà rộ bà dịch rộ, bà rộ bà dịch bước. Bà tất đoàn chàng, ngàm dịch bà học sinh trên nơi ở đây tàn nạp táp bật phường, lôi dọc điểm cơ tùng tâm em, mình cơ tùng tâm em kể chạy đâm hình rộ lạc trên, dỗ công đi đăng trên cơ tùng tâm em đi bọn dịch mùi triệu, đừng nó tom tờ rụ tờ gùm để ớ đi thêm trên mật lâm xa năm bà rằm nào. Tờ bố đi hà tòi đừng anh mật rò hà tòi chinh quyền tờ riêng lâm bơm chàng vì lăng anh học sinh trên nơi ở đây tần áp táp.
8: Vợ hà mẹ tờ nợ anh sẽ đừng rồi gọi lưng anh học sinh bờ xa ở đà xa làm mật lâm xa năm bà rằm nào bà rà bộ bà rà bộ bà rà bộ bà rà bộ nào âu phòng cảnh sát tăng căn ôn xa bằng vàng tòng con an cha rà lo tờ lịch tờ trọng hà tòi riêng trường bà rằm tờ riêng ở đà xa làm. Càng bộ chiến sĩ nị chàng lục tá đô rim anh trường atra salam đã thay cô bằng đoàn viên du hà tâm sẽ bôi hàm mệt mùi chọn yết chả công trầm rách bằng rắc gọt tận nội anh trường lớp ngoài các nọ khu cảnh sát tăng căn ôn xa uy tật lịch và nhân lang đi đăng anh ôn sự trích tâm am tăng căn ôn xa tại nọ bờ thò nam trường rim tròn phơi vir sẽ đăng tăng căn ôn xa đố tăng căn chi rạc lâm bây giờ mì lạc đặc ti rim tròn chàng kịch cả nọ ở sĩ từ cùng rim học sinh tờ riêng atra salam để vương phàm rắc gọt sẽ đăng អត់ណាមឺសណាំប៉ារ៉ាំម៉ាឡាងសាក់ចាភិនលឹងលៀមដឹងពងាយឈិនស៊ីកងអាងកនព្លីលឹមជិងងំដនកនព្លីត្រុធៀមជិងងំដនអន្តថៃគូផាងត្រតរិអន្តរសាឡាមអាកាចាត់មិតលឹមសណាំប៉ារ៉ាំណៅ con play pandepool tự chịu tận nuôi ác chấp lâm tư riêng được con cùng ước sĩ phang tự cùng tự ăn nắp mặc cả tì lo nó phang tự cùng và con play để trong bầm chàng xa để trong sẽ đằng bằng nét nét cái tí ở tóc bằng trường ngầm đòn đằng cái tí đằng rìm ở đây làm tâm để phang tự cùng tầm lùng lo trong chàng tập bọc đi tự lấy bật tự riêng bớt thêm trong con ở tóc kinh tế ăn con play ta là ao cạ bơi con play bằng đập bồ tới mương bay tới gồm con play để con cùng tóc đứng riêng tròn chàng xa con play bằng đập bồ mềm kềng thôn bằng là xa ya bằng tăng e để đam hành bên trên xin ôi nam đứng riêng tròn phẳng tới gồm từ chùa tuấn núc riêng ôi nam ôi tận nạp táp để từ chị tròn và tóc bơm chàng xa tới lâm phẳng tới gồm cựa tròn lòng a song riêng tròn bơm chàng để bị chìm tu khát thay bằng tròn tập á kẹt chân ngập đòn hơi tơi đứng riêng ôi nam lâm nó rò rò mò bằng rong bờ bê nó riêng tròn để còn play rơi yo đại bằng mình số ủy nam đề văn thực công atrix tập bộ xem tròn rồi bơm thiên thụ yóc ra chiên kiện mang cái tên bắt tự dùng bơm chàng bọc ra lan lang quay bật thôn bằng là ra xa ya bằng an ban
10: hiện nay thì đạt
8: được tăng e lệ tập bọc rong bờ bề rơ mò và giao an ủy nam tận nút mình số ủy nam hay ô rong rơ mò ở tóc tinh rơ mò e rạch tè và tam cà phê đọc nâu chân này chuột bằng ngọt từ chuột từ nút lâm tơ riêng đường thôn bằng la ra tăng e từ chuột ủy nam từ nút tân nạp tạp sổ cất đẹp lo và tinh riêm sơn nam ở trò kỳ chân này đường tròn bơm chàng để bồ rạc đá lo bớt con play từ lịch marketing mang chèl bà rà bộ và chì mùi bà rà bộ bà chì đâm ở khâm chiên bơm khỉa tròn chàng tè đạc chuột từ nút ác chấp lơ chà lòi mê hi bồ trò rèn ngào chì chín tí cô tự lâm sẽ nằm bà rà bộ bà chị đâm trong trang bà rà tập trung trong trang ở tộc trong trang tự tình nút lôi tự lịch ngao chị đâm trong ở tộc tập bồ con play và tập gồm loài mê hiệp bộ đâm hình ủy nà tình nút tự dị tình nút nào lịch lạc tình nút băng băng ngài cho chanh ức đê trong trang sẽ đừng không thể nói đê xin dịch bà trong bà chào hà lức đang sẽ nằm bà rà bộ bà chị quân băng mê hiệp bộ tro hreng pơ ủy nam vang hà tòi rim trong đê tập lý và trọng lê phá lo hà tòi bằng trọng chàng xa chót chê bằng cơ bơm chàng đừng rim khul ủy nam bật lê tê lung xa ea krai trong phang tư cung atrik ca phê bơ thêm trọng chàng vạ chinh trọng chàng đuỳnh đài ăn con lê ở đây con cung ủy nam mai siêu bách minh lâm ba chế pơ ủy nam lâm thôn nào đê phang tư cung ba rinh tân nơm ca phê long ca đê lâm ác công của sự vạ chế trong hợp tân nơm atrix đề phòng thực cung đại băng rim ôi nam đề tề bơm chàng atrix bơm tầm plung thực cung tự chuột bịa chìn tự dùng bơm chàng lang xạ miệt bơm chàng mai siêu bách ăn bát tề đa phòng thực cung bà hình tân nơm cà phê gật đế vụ đề bơm lơ lệ bơm lơ vụ bịa đế sẽ nằm đông rong cổ tọc thìm tâm cà phê lời lót đông rong ở nụ in cô tức là ăn còn hỏi o มาเลยว่ามันจะตรองจางตะปะอัตอกจะในเละตรองเปิมจางกินตีไฟลังปังอัตรองเจมตรองดังก่อนเปรย์ได้ก่อนกงไว้ดีมตรองอัตเทไฟลังอัตรองเอาบอกดังเตียนฉีเพราะกระตระอุยบ้านยาเย็นสะอยากไรอันปัดแล้วก็ปลาเปิมเละลองอัตเทเลจัวสมะอัตเทเละได้เบิมตรุตรองรองเจมตรองดังก่อนเปรย์ได้ก่อนกงแล้วก็ปลาพิจาวคงรอยตะโบกระฟันรองไอจังเสดงสมะกัดเจดังก่อนเปรย์ได้ก่อนกงเครียวได้อวยเกี่ยตรองสอดเสือปฏิกิริยาเย็นเละสินเจอมาบารมอนำตะกะเตออันซาบาร์เจอปาฟีขณะตรองติฟเฟกูตุจูร์กระเดาะปฏิกิริยาตรองพิจาวอันปังอาชวนยาทานอกตรองนกุจินตลิกอันมัดเดินคุณตะปูลเปิมตรองรอยตะโบเปิมไทเจออันเสดงปังอัตต์เวลังเสดงล้อมาบาร์ตึงกะอัตรอนและคอนเปรย์ในคอนโกงเรโอไว้ติมมาตยุงตรองนูซาโกงตะลิกปังดีจีนซักกราวอกอมตะตรองฟังตะกุมปฏิกิริยาเงินเละอึกตุมเกมเละโกกราอกอมตะกอบเกมปะปอมปุงตังลำประหยัดมีเสดงวัดรมอจักรลาจากรริมตรองจางโกอึกสิตะกุมมิงอุยนามเละกลาคตนุมาอวยปอมทีมจินอริหนาวอันริมเปลปลานอตรองฝักกระยำตะจูตะนุอากระจับมืดลำตะปะตะกอบตะกระจุงเจเนอร์อาริก่อนเปลยอดิก่อนกง
9: อึก่อนเปลยปังเดปุลอึกสิลับยะยอกลึงเลยโยกะตะกาปริเตะฮายุตอกแกลปยันตะเกเอาเลือปงายจอจางบัดสายอย่าไกลจารยาไลวิดีปินประลองหลังรองเซียนตรองประตำลองนาวจิปายยอกกระจุงกิ่งตีเกอร์กิลมกุศุเนาะตนอันนี้รองสุกเปิมยิมตะกัดหอไตปังเปิมจังประตำเลืออันนั้นลองประตำเลิมอุ่นนำยองหวินหือถึงวิบินปะเลเรมิงซาอย่าไกลจารยาไลดียะยอกวะเจงามเพลงเดียวลมมิงชนำตะบอกงาปุยตรองกลองนาวลีลือฮามิงตะกุมกรปลีบัตรีงอาตะกุจุงถูยกอาตะกุจุงเปิมปะตรองตรอบเล็บตะดองรอยบนหัวใจเปิมปะตรองลำหัวตุ้ยมังระทบนาตรอาปิงปะตรุอันกรปลีปังในปูนเมืองใบปังไงจอยางเวียนหิวถึงเปิมปะตรองยาดังตะปลีลองมาตำปังรองเซนตรองอึงเงยปรีเตปการติสะฮาตาฮาตาลิจินปะเติมปรุงเลอทีมตะดองรองสุกลมอุ่นนำยองเวียนหิวถึงวิบันเปลเรมิงสะยากรายจารยาไลดีฮามิดมิงลึงดึงทีมกัจฮานะบรุญรักกะลมกระมุมรักก็ปังเกสดึงว่าอัตปูลสุกตีเวลึงปังตะดองรักก็สิงหับตรอบลิบปังฮายุระเงบดึงตริงเตงเวียนปนันซาจะบุญเบาปังเบี้ยกองเวลังดังริมโดยยองสุกเติมปรุงตรุษเอาอุ้ยน้ำยองถึงรีรองตะปูลสุกตอกตรุษมีแรงมันจิตต่อก่อนดิดังสุกยองปังสุกเปิมยิมเกี่ยวพยานตีเวริมสนำสุกสู้ก่อนบาร์ลงสุกรองตังตรอคีตรับตรุษวะเจบาร์กิมิงต่อก่อนนอกเกือติดเนี่ยมาตรอสุกยิมปังกระจะติดสุกดังดำแรงตรุษตรอแรงระเบาหลักจินมิงกิดังรองจุอากอมดิดังจินเปิมจังอุ้ยน้ำยองเวียนหูถึงทุยยกบาแห่งติวหลักเกณฑ์มิฉนำยองเงินเวียนหิวถึงวิบันเรซาอยากไรจารยลายอันปัดอิงอุยอริเต่าคุ้มลอยดุ่นเว้ยอิงลอยรองเลอนันเทียมตรองเว้ยดึงรองเนาะอิงลอยยองรองสุกบุญรองเหรออาดอนเปิมอึกติสะปนันซาบุญจะอิงบุปนันซาจะบุญกันนาอิงรองปลองลังบุดีจะในดังร่องนะร่องลังสะทีมไรกะวีลังตะกอปังตะดองตะเอาอายุเปิมตอกแกลระงึบเตงวินอายุตอกแกลระงึบอายุตอกแตงเป็นกิจบาระโดซีตะกุมอันโชคตีเวบุญปนันซาเติมนะอันสากรัมกะเต้าหบอดีประตำกะตะกะวีลังดีโชครองบุญเลาะริมปนันซารองเซนตรองนายเกลือปยานหิมซารัตมามซาเบื่อยองจินเรียวตามามเปิมตะลิกเนี่ยเกสดึงอันนี้รัดยอกเกสดึงก็ยะติดมาตรอเรียวดำเริงระโปหลักเกียนมิงกี้เออกุปัดนิ่งมุ่งถอยยืดเตอร์อันับแตงอีอิงโบอันนี้รัดยอกเกสดึงอิงเมวะลังสะตะนออันนี้เนาปังงาเมดมิงลึงกิถุดก่อนอริกเนสุกอันก่อนปรีเมียรองสุกเออกุตึงบัตรจังอัตตอกตะยุงรองเซียนตรองเนา bất đề bì tê lập tạm xào binh nam nhong nguyễn hữu thướng lời cơ hà ghi dọa do khoa học kỹ thuật và bơm tim bagar bà tâm lập mình anan long dinh bằng bà tâm lừa anan long bà tâm thời lễ cà phê sầu riêng bơ bằng cối chip ba dọa dọc dùng tờ sa năm nhong roi đừng rong trụ đi đăng dìn bơm chàng bất đề bột bagar bà tâm lừa anan long bà tâm lời tư cung uy nam nhong thủ dọc đang biên hình triệu lạc trên mình sa năm nhong nguyễn hữu thượng ple re minh sa ha ya krai char ya lai an bat thim mir i tao lap di dam sao sa mak bo ho pa tam pla sa lam tim nan lang pa tam nai pang ka phe kong di ya yok ku chung ma minh di thu ki tri thu yok dang ka phe thu thu yok tim nan lang pa tam nai tru pa yan a ye li thu yok phe no rai ka kinh tế li pa ka i sa mak kong